0: จากันจังเฮียนใจจะตกวักกินเดากินเตืองเบาไปเกวยเสื่องที่บ้องพึ่งใจกะเฮียนงานอันคุ้มไงเดมร้างวิท้องมาเบาไปไปจอจองจันบุยจองเมียงน้ำท่านเป็นกลุ่มดองซึ่งแซงจิ้งจันจิ้งจันจิ้งจันแซงลางเมาเจยเมาเจยเมาเจยกิ่งหวังทั้งเดมทั้งใจดับเดินต้องนุยแซงเลยใช่ยินโอเคจับกี
1: ่ช้าหน่อย
2: Đang hát
1: thì sao nữa? Sao vậy?
2: Cô đang hát con lành sao tự nhiên cô ngừng lại, cô cười.
1: Dạ.
0: Sao thấy nghe cái gì sao lung tung biết sao vậy? Giờ cô hát tiếp nha. Hát tiếp phần giữa đi điệp khúc em.
1: Chắc kỳ này về đi thầy rầy quá.
0: Chiến tranh tràn lan. Máu rơi, máu rơi, máu rơi kinh hoàng.

วาน้าตดตังยาดุยลางรอยดันดีดับก็สื่อ như vậy chính ra ngã thầy cùng